กูฮาเลงกูมาฮัตีมาตั้งให้หน่อยเตะให้หน่อยว่านะตลอดเตะเลยแบบนี้ดีแล้วกูคลาสสิกมันตลอดเล่มบีอัมปานาติเฮตามฮานิวนาเครียงแล้วกูอะไรงั้นกูมาทำเป็นนุ่นทุ่งหันหลังกันนั้นจะได้นับใบอันเห็นตัวจ่อละยัง